0: 播电视台民族广播，与您真情相伴。
1: 奉陪爱心爬山遇难，为了平安无敢带提心，放好感动没弄发跌，为了高山美。
2: 奉海爱心爬山遇难，不掉兵要熬干带铁心，放好甘龙内诺帕迪，为了好山美。
3: 普方当来，好内好山美，博你的票秘密。身为常委会黄鹏卓，他们在下面给他们在换，习近平总书记把甘混纳纪念在那难。อยู่ในเวลาวันปล่อยอุ่นเงินพระเดียดต่างปินนันจองกันตระกูลของขู่เขาออกไปมาดังสนีมีดาเปียบสวัสดีด้วยดำเหมือนวันเวียการวางเดียนหาหอยเชียนฝูพระเดียดจงกัวพระเดียดเหล่านี้ป่องสงเทียนหลงปุ่นสิบกวดเชียนว่าสื่อไต่ห้องเจ้ายกฐานดึงปึ้งไต่ห้องถือการฟังเฮียนหมั่นมึงหอบต่างเตี้ยคำไหลเกียนเคียงต่างหมันไซตึกการสวัสดีหมั่นมึงไปหุ่นบรรทุกช่วยหุ่นไต่หมั่นกงไปวันซันเจ้าเอาจองการกบป้องกันเหตุจะจองหน่อยตุนอยู่จมน้ายนี่อยู่ในบ้านบางหันก่อหาการเหตุนำสางการมดเงินฝ่ายไปเหตุสังเขาเลี้ยงเดียอ่นตีลงเดียนนี่ลงปุ่นสีปั้นเปียดหอยเหมือนเย็นพอถึงเล่นเปียดรับพระเจ้าเท่านี่บอกมีผู้กุ้นใจหยงหาจี้ยี่ตรงเดียนขวาลงปุ่นสิบสามกดเฮิร์นไว้เจ้าปู่แฮบได้ตุนอยู่พระเจ้าญี่ปุ่นนี่ทิ้งเตียงบาหายกุนงันเอาผ่าเขาถึงหงราจาตูตาพระเจ้าจงกัวอยู่เฝ้าพระเจ้าญี่ปุ่นเฮ็ดหายใจขาดนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินสิบระกอบเปียดคำเส้นไว้ช่างไว้หวยห้องผอมโจขยำใจทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีปากำผลนักจีเนี้ยใจนักนั่นเพียงหนึ่งทำเหียนใจความหนังสือที่จับกับจงยางนั่นที่ออกความเจียงยีเส้นเห่ากระดามไปคำตองการกระป้องฝ่ายไปหักซ้าคมติ๋วตีกินธรรมจัดการสั่งเตียงวาดทั่วป่าใหม่คือเขาจองการฟองเก่าฟงหีวังเงียนผู้บินสมัยสู้จีเป็นเก่าจูผอมผอมโจ้สำเนียนที่ทำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้จีอยู่อุ่นเงินจงขวาจันเป็นกงโคโกต่างปิ้นไหล77ปีขอบควายปากกั้มหอนักกระดามใจความการปงเนื้อไหมพบจอดจะเพียนเหมียนดีตุนอยู่จองการปงเนื้อมีนำเข็มนำดีสูงคือการวาดทุ่ซ้ำจองดวงหีได้เมียกว่างไปเทียมเจ้าปิญญาไล่เจอไล่จองตุนอยู่ต้าสดายปล่อยเมียหน้าอีกเทียมไล่มาเหตุดีการสั่งซ้อนการโยยาหมดไซการเดียงโป้ผู้เฒ่ากุนเก๋และลวนเดียคาฟงหนีเทียมไหวตุนอยู่การป่งหนึ่งวาดทุกกระบาดมึงตังเส้นมีนำเข็มนำดีสูงอยู่ในเวลาวันปล่อยอุ่นเงินพระเตี้ยต่างปิ้นนันต่างดาวไปไปมาต่างลาดถ่าหงจุนบินในยินนานีกบป้องกันเขาเฮียดจองการตระเขียกด้วยของโขตังเราไปไปมาหนีปองมีผัวกุ้นพัดรวดเขาออกไปมาหนีหอดถึงปั่นเจ็ดหอยเศร้าสีเหมือนกันปอกไม้ตังลาธานีปองตระเขียกหอดถึงสามหอยสี่สิบเอ็ดเหมือนกุ้นปอกไม้หงจุนบินจุดีในเส้นเฮาหนีปองตระเขียกหอยหกสิบสามเหมือนกุ้นปอกไม้จองการตระกุลของโขจูเจอหนีอมาขามเหลยตามเหมือนเวินคมเปิงจองการตระของโขตะกุลจูเจอจูจองหนีสวัสดีเหมือนเวินมีดาเบียบพอถึงเดินสิบโลกออกเปียดคำเวียการเรียนว่างหาหอยเชียนฝูพระเตียจงกัวพระเตียเหล่านี้ป่องสงเทียนลงปุ่นสิบกวดเชียนว่าสื่ออันนี้เป็นจำง่ายจองการสั่งเตียงเตียนบอกมีไอ้บาฮาหุ่มขามมดขอบเดียนพระเตียจงกัวพระเตียเหล่านี้อำขามด้วยตามเหมือนเวินมีจ้องใจตาดีซองพระเตียออกย่างเขาเฮ็ดจองการกบป้องกันสั่งเตียงห้องสมัยเดี๋ยวเอาหลายตีตาดีหนังกันนางดวนปานกะจ้ำนำหูนาจังฝ่ายไปฟังไฟเฮียไฟจึงผลเอากุณครอบโคหาพระเตียดหิมนำเมียไม่กุ้งโคบันเมืองยินนานีอยู่กัวจาเสี่ยวฝั่งจูเยนจูดีเจ้าทงต่างเขาเฮียดปานกะจ้ำปองนี่นี่ปองจูหนุ่มนายเดผูกุ้นทำการฝ่ายไปหงการฟังไฟเฮียไฟสว่าผูอันมาเตียพระเตียดคันเย็นพระเตียดเหล่าพระเตียดมันพระเตียดไทยพระเตียดยินนานนันมาเขาพร้อมเขาสองสามปีนี่มาแต่ห้องเจ้าหนีออกย่างสั่งเตียงพอดีตั้งเย็นผู้คุณทำการราชการทหารเจ้าสาภัยมึงกบองกันเขาเหตุการณ์นั้นยกฐานเดิงเปิ้งแต่ห้องอันเหอบ้านมึงขอบต่างเตียคำมันกุ้งไปเทียมนั่นออกมาดังหมันซ้ายตึกการสวัสดีการ

0: ักษาบานเมืองไปหุ่นบันไตจวยหุ่นบันตกพระเจ้าเฮานี่ได้สวัสสดีเดี๋ยวปีส่งบันไป16ตัวมาแต่ห้องเจ้าหนี่ตังมันเรื่องเปิ้งไหมฝ่ายไปตังไว้คัดตินหุ่นไปเจินฟู่ที่โทตังมุนหมูทหารหนี่ปิ้นเก่ากันหมูเจนสานี่หยับการเตียงเมียไพ่มึงจมร้ายหนี่ปิ้นตะเก่ากลัวป้องกันเขาเหตุการณ์นั่นสั่งเตียงคมเบิ้งไหมอันเขาเหตุการณ์ไปตามลีนั่นออกมาปี2000ปลายสหตัวจองกันหลักนี้ออกต่างประเทศหลักการระคายของขั่วขามมดหอบเรียนตังเจ้าหนี่เตรียมปี2000ปลายสาวตัวหนี่พรเตรียมกับการเหตุหายใจขาดขากลไกฟงเนี่ยนี่ได้พรเตรียมไปจองใจตาดีฝ่ายไปเตียงเมียบันเมืองไปหอบเรียนหนี่ได้ยกทรงได้มาเขาช่วงซ้ำปีนี้มาวันซันเจ้าหนี่ร้านสั่งเรื่องเปิ้งไหมจัวป่าห้องสั่งปุ่งหนึ่งไปตามนี้เอาจวงกันนำเหือเจ้าปัวกามาตกตื่นสั่งเตียงเสือชี้จ้าหน่อยกัดดีจ้าหน่อยห่องเหตุการณ์จ้าหน่อยผู้กุ้นทำกันมีนำหูนาจังเจ๊จวงกบวงกันเขาเหตุการณ์ทำคือจมน้อยสิจิบหาเหมือนกุ้นป้ายนี่อยู่ในบ้านเมืองหันก็หาได้การเหตุเขาช่วงสามปีนี่มาลงเจียงเซียงลงลินเสียนดีเป้าสันเสินี่ยับดีการโป้ก่อนโฮให้กังหน้าพมานกันสั่งเตียงนำเขียมนำนี้เขาหน้าฟงนี่นันออกมาหน้าตึกนำเลี้ยนปกสั่งเขาเลี้ยงอ่อนนันออกมาเปียดปั้นหมู่นำสั่งปีไล่ลงโฮควายเหมือนกินกงชินนำสั่งการมดเงินปีนี่นี่ลงสีปั้นเปียดหอยเหมือนเย็นทำปินห้องสั่งกับมุ้นมีติตังอันสั่งเตียงมาเขามิดนำเหมือนเว้นปอให้เมน่าหังมีปินดีบ้านคงกาเกียนเคียงแข่งในเซียงมังกึนนันออกมานงเนียนงชนปูการก้มสอนว่าจ่างไดหูจองการเซลมาเขามิดนำยำยินตังพระเตียดเนี่ยปลายลงปุ่นหอยปุ่นในสิจิปุ่นบ้านมึงจุดียับเจ้าเวลาเจ้าปิญญาไล่เจอไล่จองอามาคำจองการเซลมาเขามิดนำนี่ให้ได้ตกดีปินดีพอถึงเดินเปียดรับพระเจ้าปองมีผู้กุ้นใจหยงวู้จียี่ตรงเตียนขวาพอถึง13กดเฮินไปเตรียมปีกายเวลายำเลิกกันนี่อีกเทียมกดเฮินไปจานกันโก้ใจหยงยี่ตรงเตียนขวานั่นหอยบนใด70ปุ้นไปเก่าเมาเนียนผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่วันเปียดคำออกปากพระเจ้าจงกวนี่ที่ฮีพระเจ้าญี่ปุ่นที่ตัวบาฮายกุนงันชนเทียนขวางตาเอาผ่าเขาถึงหงลาจตุตาป่านการพระเจ้าจงกวอยู่เฝ้าพระเจ้าญี่ปุ่นฟันใสผู้กุนทำการพระเจ้าจงกวตองไดกระทิงเตียงฟังตาจองการมันนี่พอเกิดไปเทียมจองการเหตุหายใจขาดจองนี่นี่สนาโจการสวัสดีผู้กุนทำการหงลาจตุตาป่านการพระเจ้าจงกวอยู่เฝ้าพระเจ้าญี่ปุ่นเธอร่างผู้ผู้บินจุ้งทุ่งพระเจ้าอเมริกาวันเปียดคำอยู่ในวังโดเปี่ยมว่าพระเจ้าอเมริกาพระเจ้ายี่ล่างนี่จะเข้าเหตุการณ์ซิงโจ้ขอไล่ตัวกันมีจ้องใจตาลีนันพระเจ้าอเมริกาเนี่ยเป้าจังอยู่ยามเมอร์โกขุยเข้าเหตุการณ์ลึกเซียนจานกลางนันที่ตัวพระเจ้ายี่ล่างเข้าเหตุการณ์ล้วนกลุ่มอยู่ในเวลาบ้านเมืองหันวันเช็ดคำฝั่งใจเจียนใจทินพระเจ้าไทยปุ้งเก่ากันก็หอมสอนว่าจังไดหูเดียดันเก่าลูกออสิบอกคำมาพระเจ้าไทยนี่โปรเกิดจวงการนำถมนำน่องเพียไปคำลาปไรป่าหือ60กุ่นตายเสียกุ้งเทียบนี่ปองมีฟู่เศร้าเจ็ดดียาโจจวงการเพียไปคำลาอันสกัมเพียออกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงปองนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสุจีปีสองพันแปดสวีโตดันเปลี่ยนดอกอสเจ็ดคำถึงสอบเปลี่ยนคำอยู่พร้อมโจกันเกิดป้องภาษาจงยังนั่นปากกำเล็ดสีออกตวงไหลคัดเที่ยงตั้งก่อนอ้อนเข้ากันภาษานั่นจงโกกลมชันตั้งก่อนอ้อนเป็นการอามาคำเก่าเปิ้นเฮ็ดรีเข้ากันภาษานั่นเป็นการหักษาภาษาจงกว่าปันธนังจำเล่นนั่นที่ได้เทมเพียงแห่งได้เหมียนมอบตั้งก่อนอ่อนการกึดป้องภาษาพบจอดยกทรงกำลังเดนาจังมาไกลเจหัวการภาษาเฮ็ดนี้เข้ากันภาษานั่นเทมเพียงแห่งเขาเหตุการณ์สั่งเตียงภาษาเรียหมูจุ่มการปูภาษาเขาเหตุการณ์นั่นเอาการสั่งเตียงไปถันไตแห่งตั้งปิ้นเก่าปิ้นดังหมันความกึดจิตใจภาษาจงขวาจมฝ่ายพร้อมกันโจป่าจมร้ายหังหมีปิ้นนี้หักซากระบาดมึงเตียงนิ้มเฝ้ามันบาดมึงขอบต่างเตียคำเพนึงการฝืนตัวเฮ็ดหายใจขาดฟงหนี
2: กำใหม่ก็แก๊ก

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเฮาซึ่งคำเสียงสัวบอกหนีก่อผอกถึงที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟังมาเด้อพี่น้องวงบันยาถาโกยักเฮาได้เฮ็ดการดีเฮาได้มาพบกันมาจอยกันกามันเพียงเท่าจัง

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต

0: 墨泡好孤显流。
1: 黑梨皮墨泡好孤显流。
2: 比如好当来如里有啥如啦请但黑好么泡来好地但黑当来难地当比。身为唱为会放开会作者福建广州南康六八来自第六八习近平总书记。有好白个请白家认为来快干多党等神内李文八比。在点等中国各个门楼当着哈白千夫来当龙送班他点本得十国地图。问三州欧龙红干帮干七帮眼来马爹所阿名有银痕哈来那干黑。靠里端控制员能显门龙当龙三连送人本得经别八文言。多等不能别行人能等好当龙米滚得无极移动电话来本得十三国地国。龙外交部三省等快等咋办落出船滚木等欧帕亚年后来龙马马等总国当入等咋办马兰杨杨。咱来咋团好吃当我得来。เมื่อเล่นสิบได้เปียดวันเซินไว้ช่างไว้หุยห้องใครหุยโจจ้าฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักหลาไหนจีดีหลักหลาชี้จินพินสงสูจีชวนท่านฝึกเอ็นตามคำผลไหนเตอจงอย่างเจอจับตาโจดันที่ออกไล่อาถางปองจอมเนื้อเซินเอาเล่หมาขึงปองไปการข่มกูอ้องโจดันเสาอุกจ่าเตอลงไปชินฟังให้หมอกลมบูเจอไหลเซินไว้สูจีว่างหนิงทิ้งปองใครหุยเนื้อหุยลัดจับโดดเดอกาฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักหลาชี้จินพินจงสูจีย้ำอยู่แล้วคุยฮับไตผมจมตึงจงขวาจนพินกงโคโกตีตั้งได้77ปีเต็มตันหัดดันทุกบันลูกกบ้าโกล่าปองจอมเถาจวงข้าไปมิ้วเมอไม่เจอเต้าโถฝ่ายการข้าไปดีตวนเฮเจอป้องหลงการอกสาสามเปิงเนียมขาเปียงยาให้ก้นหนาเตอจำได้สองเหรนปองปั่นดีฝ่ายการส่วนนิกส่วนไหนยิ้มยาตั้งเป็นก้นท่าลูกอ่อนเจอไหลฝ่ายการอาเมียกุนเมืองในเทียนเหลือเสือขันไผ่เต้าโถอุกจ่าปานเมืองตังเซนในข้าไปดีตวนอยู่เขาปล่อยโก้ฉินปล่อยจ่าเรื่อยมาไหลฝ่ายการขนตังกาตังนาทาไฟตังเหลียงเบนเติมเมืองยินนันในพรมกันปองกันขนสีโอเหลียงกาแก่นำตวนว่องหลงขนตังกาไปดีไปเผอตังเซนมีกาเห็นจิตปากเสาสี่บนเห็นสามปากขำขนตังนาทาไฟตังหลงโตต่างขนสามบาทสี่สิบเอ็ดปุ่นเสียงโก้ปางเหลียงเบนตั้งเซินตั้งหลงโตต่างคนปากหกสิบสามปุ่นเห็นสองบาทโก้ฝ่ายการโตต่างกูเมียวในอาม่าขำดีดีฝ่ายการโตต่างได้ปัดเปย์ดิมเวินมีเถาโตถึงเบอร์เลนสิบได้เปียดหวันสายเตียนตั้งส่งโก้กับกาถึงเบิ้งเหนาตั้งเดอห้าบาทเชียนฟู่ไหลตั้งหลงส่งบัตรทัดเตียนปุ่นเตอสิบกุ๊กตีตัวในเปียนว่าถ้าเตียงเก่งเสือตั้งสองโก้ตามเบิ่งเราไหลทำได้ดีตอนฝ่ายการถ้าเตียงเก่งเสือนั่งอึ่งตีชิล้ำขวางพอกโตกันพรมกันได้ลองดีไหลเฉียนให้เหตุได้พองหมันมีเถาหวยได้ขึ้นครับเขาสองวันปนในเจอโฮมชินมาถึงเบิ่งกินนานลองฝึกเรียนสั่งสอนเปียงอย่าฮีฟังฉีพีไฟป้องกันหิมจิ๋วถึงกาหิมชิล้ำขวางห้าถึงอยู่อ่างฝึกเรียนก็จะเชียวฟังจิ๋วเย็นจู่เจ้าทงชินเหรียญจีดียกเหตุลองฝึกเรียนสั่งสอนบอกเลยจู่ล้มในขนปองการฉีไฟทั้งขนปองการหิมจิ๋วเหนือตึงเชียนผู้ใจเบิ้งเหนาเบิ้งมันเบิ้งไถตึงยี่นั่นซ้ออาโกมาชันจาเขาหลายปีไล่มาเว้นสันเจ้าเอาไฟกันผ่านสร้างมาอ่อนป๋าเอาลองเลี้ยมขาโศกเงินอ่อนเสือชี้อ่อนกระซ้าอ่อนใจทีอ่อนว่องปองการอ่อนอ้องเหตุการณ์อ่อนเพียงยาอ่อนจะได้จิตเปิงมาห่มกันปองกันเฮออาเมีย45หุ่น5หิงโกอยู่หิมเหินเจ้าโป๊หาไล่ล่ากันเหตุเขาหลายปีไล่หมาลงจังเสียงและเสียนเมืองดงตีเลวิ้งเผาสันถึงตีฮัดทิ้งดีให้หนาจอมเถาเพียงปกซ่อมเข้าลำดีตวนโตถึงย้ำจังในเข้าดีตวนคงสี่ย้อนเนอลงจังเสียงปกซ่อมทั้งกลางคึดถึงเปียดหิงโกนักดีปีเสาได้เข้าพกปากปุ่นกรุงจินพกซ่อมฝันเข้าดีตวนตังจอมเปียงอย่าดีตวนพกซ่อมในคึดถึงนักดีปากไปเก้าสิบหกปีไหลเข้าดีตวนคงสี่ตวนตังหลงจำได้สองเงินปนเต๋อเสียงเปียดปากปุ่นเฮียนในเป็นฝ่ายกันผ่านสร้างมีตีเปียกเล่นโหเหลิงจอมหลังหลาย

0: ทบไปและล้มลงเหยลงชนปวดไหลฝ่ายการเซาผัดเข้าลำเมื่อขี้หอกทั้งเติงโป้ป้อนฉี่เคิงกัวห่องตีเตือกบางเซาปัดไปหยิบตื้อเปียงอย่าล้ำไหลอามาขำเข้าลำให้เซาปัดถึงเยตัวถึงเบลินเปียถังเดินนักเติงเฮามีก้นตื้อวูจีอีตรงเตียนขวาไหลตั้งหลงขึ้นถึงสิบสามกุ๊กตีเหงปักบุญโกทั้งเมื่อปีกายหางปีเตะกันหมาตำเติมหมาเลิงกุ๊กตีเจี๊ยปักโกจานโจอีตรงเตียนขวาตั้งหลงเนื้อที่ปักไปเจ็ดสิบไปเก้าผู้ต้านใครเลิ่มว่าเจ้าผู้เมาดิ่งอยู่เมื่อเลิ่มสิบไปเปียดวันตัวได้ลองอันชนเทียนขวางตาผิดเปิงอุปาตีบักพาเลียนเข้าเลิ่มอาหมาดทั้งสองโกตั้งหลุดทั้งสับปันพ่อโกตีพัดตอนนองโบไลตอบขันผู้หมายข่าวลันเปียหลีขนเสกและฝงเสกสวยตุยเหลือทั้งสับปันบักพาเลียนเข้าเลิ่มอาหมาดทั้งสองโกตั้งอยู่ทั้งสับปันในหมาม้าเงือกเคยเห็ดตีก้นปองการไหวเจ้าฝ่ายทั้งสองโกไลเกียนผิดเปิงโจ้เถาเปียงวิ่งล่าไหวเจ้ากวนสีกงเย่เกียนของไข่โจ้โตขิงก้นปองการไหวเจ้าฝ่ายทั้งสองโก้ได้พัดปีทั้งไหวเจ้ากวนเสอได้พัดปีได้หลงถังฝ่ายทั้งสองโก้ซ้ำปอกเดิงสั่งถึงฝ่ายทั้งจับปานโดซอดสวนก้นผิดตามแยงแยงเอาลองในม้าสั่งถึงกันหน้าจงทองเติ้งไปได้การถลังผู้บริเวณสิบไปเปียดวันอยู่เลยเสือเจ้าไม่ทิ้งในฟอกไหลมาตั้นว่าเติ้งไปได้การตึกตั้งเติ้งอีหลังก้นปองกันไว้เสือเติ้งไปได้การหัวอยู่อันตั้งลองเล็กจุ๋ยก็คุยชงชีเฉียนจีเลยกาตึกโตตั้งหยีหลังขิงอันตีท่านบ่เล่นสิบได้เจ็ดวันหลุมฝั่งใจเจนใจถิ่นในเมืองไทยปมหัวเข่าอาจองฮบเพได้หมานกเปิดเล่นเก้าเล่สิบหกวันมาเลยในเมืองไทยปู่เป็นเพลำดับลำหลวงปู่เหยื่อขนตายกาหกสิบโกวิ่งหัวเมืองกว่าตั้งเลิฟูเสาเจ็ดหลังฮบเพอันจิ้มใกล้ตั้งไข่เลยเป็นเข่าสตังเมื่อเป็นใจทุนท่านไข่
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบอร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
2: ดูเอาเสือชีเหตุเป็นอ่องที่หลักป้องกันอามิวอ่อนพร้อมกันพร้อมกันจินโบขึ้นกาดันชี้จินพินโจงซูจีอยู่เมื่อสอยไปเศร้าเหตุปีนั้นสองได้สามวันตัวห้าวันย้ำกากุยเจ้ายิ้มถอยตรงถามโคโนการปู่อาเมียกว่าเมียวตั้งถามนั้นจี้ออกโดดได้กำสวยอาเมียวอีทั้งอึ่งตีอาเมียวป้องกันคักปีฝ่ายกันผ่านสร้างเมวีตีเปียกดันหึงท้าคักปีนิกไลวีจ่าอาเมียวอีชี้จินพินชงซูจีอยู่เมื่อสอยไปเช้าเอ็ดปีเดือนหกได้เจ็ดวันตกเก้าวันย้ำอยู่ชินไคเจ็ดยิ้มหน้าการตั้งถามนั้นจี้ออกโดเอาเสือชีเหตุเป็นอ่องที่หลักป้องกันอาเมียวออกมาพร้อมกันพร้อมกันจินโบขึ้นกากันส่วนเสือพิงถงดีงามก้นเบิ้งกว่าเมียวมือจงมือเจอจับเจอรันพร้อมกันตีสร้างกว่าเมียวอมรพร้อมกันเหมือนหนังเหินเดียวกันนั้น
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกเคิร์กหลายกาไปลาเดิมหาย
4: นิกเคิร์กหลายกาไปลาเดิมหาย
0: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไตเขาอันท้องว่าอาร้องขอมในปล่อยตั้งไหนถ่อมมองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเจ็กถ่อม
5: เมื่อวันตั้งมีเหมาก้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้โจละอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวานก้อยเล่กะย้อนเข้าเบิ้นจินปั่นหอนย้อนจินเข้าโป้จอดบ้านจอดบึ้งกะยังมีเฮิร์ตมีเย่ท่านวันตกเถอะล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโป้ถึงมันเบิ้งโก้จำปีกะเบิ้งโก้จำปีมีสัตว์ที่เฮิร์ตเดิมมางโก้โตไข่ลำตีตีให้ล้ากางเจอสัตว์ที่เฮิร์ตในเจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เฮิร์ตสัตว์ที่เล่นยังจับสีมางโก้โตไข่ขันก้อยว่ามันมีเฮิร์นมีเย่มีอู่มีเมย์ซัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียงท่านเหตุเจ้ตัวปุ้นกะหลายปียามีวันหนึ่งมันเข้าเจอยังมีเข้าลำส่งเงินจับตัวจับขิงสีเปียก กูวันกูกะเฮ็ดหน้ากันหน้าขวางเฮาสัตว์ที่หลงตู่ก็ได้ดงซื้อโคยกยกขาดขาดเปลี่ยนเจ็ดมันหันหิ้มหนองโบนั้นมีทางคือใครทางหนึ่งมันเสาะจิบก้ากะส่วนไปกำในกูเข้าเลิศทางคือใครลั่นดีมาหุ่นหุ่นหลงถึงเบอร์หินว่าเข้าหงมาเมียดเสอเมียดหลงไอ้มันหอมหอมหุยหุยกะมีวันเดิงล้างรอยเงินดวงมาอาบน้ำเลิศหลงยิ้มหันเข้าเลิศทางคือใครลั่นอยู่หิมหลงโบเลยเก่ามือเดิงมือเบอร์เดิงจ่อเอาเข้าหอมเลิศทางคือใครลั่นรักกะเวียนเวียนเนาะเขาปีร่องจุ้มจุ้มซื้อซื้อหยาเอาหุ้งเข้าบินปวกเก่าเขาเอาถึงเบื้องด่อยเงินกะหยาไอเข้าทันหอมหอมหุยหุยไม่ขนด่อยเงินถามลูกสาวมันสู้กะเอาเข้าเถอะมาเขาปีร่องขันว่าตู้กะอาบน้ำหันหิมหลงนั่นมีทางคือใครทางหนึ่งมีเข้าเป้าหอมไม่ตู้เจ้ากะจักมาเมียนแม่นะอู้เขาจ้ำกินข้าดูอู้เขาตันว่าสูพิษเปิ้นเอาสูพิษเปิ้นเอาเจ้าเปิ้นตีสีลายเขาก็ปุ่มปูหูพองสูไม่เอากะใส่ให้เปิ้นสูดีพิษว่นพิษตามกุนเบิ้งเอากำในลูกสาวมันจิตสาวทันจี้ลงจี้หลังเขาจ่อถามอู้เขาว่าปู่เจ้าตีหักตูเอาสังสังกะใส่หักข้าหนหน่อยเงินว่าเอาเงินเอาคำกะใส่หักรอพองจนเปิ้นอำโลโลตูสุกะใส่เอาเงินเขาปีร่องจิตนางจะเอาเงินเอาคำมาเขาปีร่องมาถึงหิมหลวงโบนั่นหันปื้มหมากู้เดิงนั่งหิมทางเขื่อไข่ลั่นให้ให้ป้องป้องว่าอินกวนสังปีมาเบื่อใครล้อปีมาสวยเลี้ยงเปียงจังเก่าใครล้อเขาปีร่วงได้ยินเมียนเนาะเขาตัวมีเชื่ออีดูติดติดก้อยว่าเขาปูได้เหตุผิดกะอ้อมจังเหตุถือก้อยดูเอาเงินเอาคำกะใส่ให้มันเนาะก้อยเขาปีร่วงเผยก็ว่าให้เผยเอากะใส่ให้เผยก็ไม่ฮัดเอากะให้กวยมีร่องสาวกวยเขาซ้ำหันเหมาก้นผ่านกู้เล่ให้ไว้มันเกียดมีเจออีทูที่ที่มันว่ามาเก้าออกกะฮะมันจะเอาเงินเอาคำซื้อนั่นเหรอกะจู้ปื้อเหมาก้นผ่านกู้นั่นร่องกวยเขาถามว่าใช่ไม่รู้ที่เหตุที่สังปื้อเหมากู้นั่นขานว่าสาวอันเอ้ยมาดูดูเก่าก้อยซ่อมเน่เข้าอันอีกเดิงปีนเผอปีมาเบิกตู้ไข่ทันโป้เอากะเมียนเมียนปุ่มเกิดสีเมียฉีห้องร่องค่อยบ่าใจปีนตู้ปีร่องมาผิดเจ้าหมาเข้าหอมซื้อได้ปีนตู้ปีร่องรักกะซาจำในตู้ปีร่องตัวผิดหมาเมื่อตีเอาเงินเอาคำตู้ก็ตีใส่ให้มาอยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มก้มเหมากูเลยอ่ะตัวผิดมั้งอ่ะเมื่อที่เอาสังตัวที่เอามาใส่ให้มั้ยใช่เงินคำเจอตัวเอามาใส่ให้มั้งเลยเมื่อตัวเอาเลยต่างพอตัวยังหันมาเอาสิบอกอ่ะก้อยมาเหมากูได้เหตุก้อนหลังเอามันก้อยตัวล่าเขาจีบนั่งเหรอซ้ำล้ำตาปูตกมั้งกำเล่ร่วงกายเขาหูเจอเกี่ยมจิตเจียนที่ติดมันมาใจวอนก็เอาตัวเจอใส่ให้มั้ยก็ที่ได้ปื้อเหมาโก้ได้ได้ยินคำเจอได้อย่าตัวอื้อยอมเขาปีร่วงเอาร่วงตั้งหนังได้ขึ้นมาบอกให้อู้เขาขนหน่อยเกินขนหน่อยเกินว่าสู้กะห้องมันมาก็จำถามมันรู้กำในเขาปีร่องเจ้ามาห้องปื้อหมากู้นั่นกะถึงวงหน่อยเงินเนาะคนหน่อยเงินหันปื้อหมากู้ได้เหรอถามว่าเอหมาหวานได้ชื่อที่สังอยู่เมืองเดอเหตุที่สัง หรือหมอกู้เดินขานมาอ๋อเกาค่าเลย

สักสมรีเทียเชียงไอจังโมจุพันตึงยังกริยมมัดวาลุนนามงจิมยันอาจูมูไอคูกวนข้างไอมาตังเกรดชวนลานลูเซแต่จอมราหนิงแรงว่ายังเปาชามิโอลงลิงกันวังลงจังกันวังตัวนี้กว่าอีซุนเข้าหน้ากวนข้างลำกลัวโปรมาใส่ชื่อตังเข้าหน้ามัมตังมาตังนี้มากระกลัวกระจาครัดว่างไอย่าอย่างถ้าลงจังกันวังตัวเชียกลูอย่าไอบวตังกระจาไอมัมมาใส่ชื่อตังคู่แค่ครั้งชากว่าหมู่ชิงหมดจัดกว่าสกรินตอนลุ่นนะชินิงชกูมัมกงกินหวังกรูต่างๆชูลาลู่ลีกระจาแค่จำชื่อตังดูครงมาซาคูแค่จำไอชื่อตังนี้กว่าทำจำนาจะคู่ชื่อกรูอังไงแต่นิงเชกลูจ่าไอบวตังกระจาไอมัมกลัวสเปรมโนเย็นริมลีหวังมาจัดดุ่นนะลูกช้างในมัมสกรินมองมาชานีสุดสู้ว่ากระทองกงจักว่ากระทองท่อนชุมสจาลาลู่ไอลักษณะกลัวสเปรมกามโมมาตรงแต่ลู่ใส่มงดันแค่มูกระทองทันมูดับนี้แค่มูสัตว์ลวดแพร่พระลำเทียเซียงไอลำนันก้นนาเจลู่ไอมงดันติ่งมูตาลุช้าในมามชูล้านจะพันธรรมจันทร์มลีสิเลยใส่ชาชกุนีกว่าแค่มูคราลโดชจุนลดันอเมียวเมียวโดลังนาลุช้าในมามชูล้านนาคูอามาคำครัดวังไอสุดตามจัดจะทุ่มตัววาดูยังอันเทียมงดันจีมงาทอดจิมไอเจนันหลังเอ็มชากัวกติชื่อมสมหรือมีวันมีดวนนามันยังชนิงจะทุ่มดวนนาทากติมีแอวันสนิทโลจันไอมาจวทอดสิแม่ไอเจนนั่นหลังไอมาชาจะพันปองทานาทำจะนั่นสนิทชื่อก็ทอกจะคู่อังไอมงแต่แม่กันมาจะมาไข่ตามกาจนมาชาเมาหนิงรอบมาจะยาทาชุนเทียนขวางตาอินทุลังนาตระต้นไอคู่มีอามงแต่จะไปมงกุซาจงอ่ะไอตะกซาตับเดียอับโรชังว่าไอจังโมนำปลงไงหลังจับฉันในลำเทียเซียงนาสื่อกรรมชานีสันในลำไทดันในเฉลยจุนไอจะปันมงดันมาดูมกบเพียนยาเพียนโนช่างไอดูสลังอุทุลังนามีอามงดันจะปันมงกบซาจงไอตะกซาตับเดียอับโรช่างว่ามีอามงดันอ่ะไม่กันมาตุ้มแขมชานีเพะมาสามจุนไอคูซาเชียไอไลสัดกัวเวียนนาไม่กันมาตุ้มแขกดีไลกาเพะระจัลนาเรียคูตุลเลียมีอามงดันแม่กันมาตุ้มไข่มาชานีอะคุมครั้งสิริวันนี้ลำเทียแม่กันตะกษาถึงโนสิริวันนี้ลำเพะและจัลนาเรียคู่ชิมคราไอมีอามงดันกว่าจะไปมงดันนี้มราชุนมาชาเพะตระจ่าจ่าจับเจียงดันนาชิมาตุ้นนาคู่ชิตุดันไองาไออเมริกามงดันกรมสรรพากรเถลังผู้โปรโมจันยาธามาตุ้มไข่ตันโนสงกรชาธาและการสปรานนาจุนไออเมริกามงดันกว่าอีหลังนี้เทียอาจูเกรมูไอคู่ตุปงอาไออเมริกามงดันกว่ามงดันจะพองรับตัวรักละตะมูกลัวไอเตียนทะอีหลังนี้แพ้เจียสากับไองาไอแต่ฉันหน้าเตียนโปรสนิยาธาแทนมงดันจินยำเตาพังจินยำสกริมูตามนี้สปราไอจะพันนันกวนนาเจลูไอชะตาจะขุนไทยชื่อกรุยากวนนาระว่ายังแทนมงดันกวนนาขะโมรูจินยำทะมาชากรุษสีมันมงดันกันจูบังคอกเทียมงตัวคุ้นสนิทะจินยำครึมันไองามาไอสื่อกามาตัดงาไอครอบชามาชานีดาลังนาสื่อกากัวสวรรค์ที่ชนะดันไอเรียมาตุนนาสีจิมพินอากาตัวมีใบจอมตัดกามีจุดสัตว์นันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครึมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีชิจินพินากาโดมีชินลาเคียงละคงเยชิมสมเนียงชิตาชิละคงคุมสมยาชินีตรงคงมุมดูชิจินพินกันจวกทองทอนปงลีจะพองทะมงกาข้อจุนในชิเลยมุดนสบรอไอกาเสียงละคงเทียตุกูสิละคงอาจอมลังราไอมงดันกะตาในมามกลอละจังไอลำทะในมามมาดูแพกรุงกรุงถูกโจดูไอกะตาทะมงตันกะตาไข่มู่ตุกุสดมนันกันราอาลิสจังยาลูมงตันกะตาราอังไอไข่มู่รงแรชตุบลูนามาดูมามซีงกอมีไม่กันก้อนนามาดุมเรลาไข่มู่มะกามไม่กันเดียสามจันไอลำโกกลอราจิลูเรไรยังไม่กันน้ำเรชังว่าไอมามซีอาครั้งหนึ่งมังเทสัตนีอาจอมเตียกมนัดตนราไอมงตันกะตากลอละจังลำแพวายเขครั้นนา

0: ตอสกันเลยตึกตุ้มเบอร์เธอเย่เฮาที่เล่นเรื่องมือโหดตาเฮาฮะเรื่องมือโหดตาใจเราสร้างจังกว่าเลยชินทิศบ้าบุญส่วนคอยกวนร้อนเคยเห็นหน้าเจ้าป่าฮัลลัมเฮาเดี๋ยวเอามือพกหลงล่าสึก
1: มือพกหลงล่าสึก
0: ไอ้หวังตอสกันคำเลยว่าสึกจ้วยเทียม

0: 你呀，倒是进啊，明懂吗？你敢住入那身？
1: 那身我住入不了啊！
0: 过下坛，等来。哦，庄高恶色的多，

室管理，团购贷，澳国房地，干，爱，上山，上山，上。

ำหนักสูงก็ต้องมุ่งไปเมียงป้องกันกลุ่มกับตามล้ำถึงวิ่งทางไอ้ลำสองชุมจู่ลุ่มเด็กโตมึงเทินเย่ยินนั่นปิ้นตากเศร้าทิ้นวิ่งกลางไอ้เฮาจิงกว้างแกะหูตังจุดยามฝนดมโทถักกับปึงยุ่งยากเต่าอ่านยืนลูกตังเปียงเก่าเจ้าฟ้ายินปินสวงโก้เกยบินมินจู้ผูกอ่อนโหโตกิ้งเข้าขวักดอกคาบดีด่วนขวัญเงาเศร้าตอมตีนขวัญส่วงกลางคำไกวว่ากับบนเต่าอ่านยืนสั่มกึกกับจับป้าหลายโหเด็กตัวมึงเป็นเย่ไว้ซ้ายอย่างถึงมีจุ้มผงศึกยิ้มนานปีเดิมกอบได้อ่ำให้ซาบซาอาเมียวใจเติมเติมทางจีดีฝงต่ำเตาอ่านเจนอยู่เลี้ยงนั่นจินตกกล่องหำก้าสุนจงสันจังมาจิ๋วกวักควักจังได้ยอดจันจานเพียงวัยยามนั้นเตาอ่านเจนโปโตกิ้งยอมใจในตั้งปีนนักดวงฝ่องมือเห็นเก้าปาก13ปีอยู่เปื้อจินสิ่งกะอาสักจังได้41ปีสุนจงสานรู้จานไม่ยินปีนตั้งตกใจพำพำตาย้ำย้อยเตี้ยมเตี้ยมนิกเตียวหว่างว่าได้หานขวบเตียนหงกะหยงโตปุ่นเหนือต่างผู้หัดจงขวากาเป้าไม่ฟุดฟังมึงขวา

0: Yunnan Sanspoy Sunga Kungs Prada. Jumpoga Kin Sanspoy Naga Ai.
1: Yunnan Sanspoy Sunga Kungs Prada. Jumpoga Kin Sanspoy Naga Ai.มีปุ่มอยากลามชลาชบรรยานามินมงเปียวกาสนมงสู้กา
2: สิกามดงาไอคบชรามชานีมคมงวยชบอาเดียนไปดูราไอนแต่หลังนามคมงวยชบอาเดียนท่าสองเดียนาเปียวลาไอมคันนี้จอมดกา

您能来和孙认识呢，这就骂过小老师是我阿克都太垃圾了。我被有阿里一年阿姆年，不过阿里一岁没骂的那都搞来。

0: 真情相伴。
1: 甘美国家甘罗黑靠顶门光波及放拉萨马武汉塔萨中华回放甘合甘索
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคำเขาเสียงขับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวันรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังกวยฟังกำครับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำครับครับว่าเนื้อต้นนกตัวหน่อยหังโสปิดฟังเดเซียนลังเหลิมโสมุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเนื้อต้นหลอกไก่ขันสิ้นส่วนเดียเป็นเนื้ออึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

กำคับบนนี้จัดออกจือมีเสียงเดะเดะปิ้นกำคับหอเดะเปเดะปิ้นกำคับไต้ขับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากว้าง

0: ดียพี่น้องผู้ฟังดังไลเขาซื้อขับเสียงสอปองนี่ก็เพียกถึงที่นี่ยินดีกับดังไลขับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好拖土机的，
4: 正拖架天千尺贵，
5: 当代十三班呐，
6: 你苏我舍夫，
7: 广播行得更红，
1: 不同的语言传递同。

0: คมโมจีเวกามุคโคกากาเชตาเฮียคาเลบิโคคาทะกามาแฮนชูบิมาบิบุริโอโคนาฮานยา马里小尾部，
1: 那把我错报，你看那里我压过个了没？我来家铺油，记得不？你看那里我压过，我去车下坐下，看到了那位拉查拉虎苗，加多了大卫的牌，你看的给有多了那哈尼啊？拉查嘞，我去国家个地买，这就为拉虎者，这只是骨架，我那位一压错者，卡破者，比错者，阿瓦者。ตัวโกเจอที่คือโชเจอที่เกะฮาเลฮากาที่ผู้เดียดิเชตาวิอยู่ย่อคือมีค่าโชเจอไปตัวโคเยเลโปชาวินฮาถาลิโคเตกาโตลาย่อคือลิโคชิได้คือกาเลชิเบชิยาโคเปียววินฮาถาฮาย่อคือลิโคชิได้คือกาเลวิการนากาเวเวโชเคโชถาลาชาลาหุมเหมียวจากุละกุวิอยู่อโลกุลาหูยากาตาวิลาโมลาชิคือที่เคจ้าเลนโนถาโตลาวิอยู่กุวิอโลนาเกฮันเนลี่

乌塔乌吉塔，卡普子亚塔拉米迪加维拉蒙莱奥罗马达比巴莱，帕埃勒黑曼维尤，乔莫奇迪加约和维卡普子乔亚和塔古比维，诺和塔普西莫吉戴达拉洛古，卡莫埃玛盖伊加诺和加贝耶贝杜尤，黑迪莱，阿诺和塔拉米迪迪戴达拉哈，诺和耶格赫格乔哈拉洛古，拉帕拉西普莱，阿海普巴巴耶古佩维尤，奥霍古，卡普子乔莫加达维。ถ้าแอดเลอร์ล่าเสียพาถาโดนวิลิโคที่โตนาหันแม่

จ้าอยากลากูตัวกูจะย่าวิอีเด็กกูป่วยวิลิโคที่จดนาฮันเอลีตัวกูจะย่าเขื่อนทุมันตีเลยอีเด็กกูป่วยวิลิโคที่โตลาวิเลน่ะงาจ้าโดฮันกูโยฮือกางาฮือลาหูโชเจอขึ้นเลยคมหล่อหน้าเกือบคู่เชิดตาบาโตอีกะจะพูดโดยท่ากูอีเด็ก

โนอาถาเลตูชิดิหรือโมเลลาหูยากาเทกามือท่ามายิมาแผลไปโมอยู่จ้าอยากลากูโนอาถาเลตูติยาติโตติกิตาวิลิโคนาฮานยาลี

信众杀你，高阳环暗访丹王，并中化金银，灾寒患难，高贵兵冷气暗拉光，刚在关海来爬奔汤龙，

您能来回说认识呢做就马过下楼时时候阿克都太拉近了我被有阿里一年阿姆年不过阿里一岁没马的那么干了

ว่าจะกาจ่าให้ใครสักคนโน่เผื่อแม่มือหนาละเกียธายามีห้าชิดกายกเดชโชห้าป่ายกถ้าฟ้าตาพี่เวเปิดกะอยู่ต่อลายสักคนโน่จะมีข้อโค้งมือตาแหล่อุ้งมือกะและวิ่งกาเดชโชห้าป่าถ้าตาพี่วิลิข้ออยู่

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마 햄. 쇼비 마비 불이 없고 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 나바 오초바오 리코나비 오야코 갈로로메 나레자 푸유 지데보 리코나비 오야코 나흐 체샤조샤 코노로 노빌라 차라훔미오 까토라타베티 파리코티게 유토라레나하냐 라차레 나흐 고자가티 마이치조빌라후 쯔쯔시쿠가 오누비 이야초쯔 카포쯔 비초쯔 아바쯔 도코쯔티쿠초쯔가티게 할레하카티푸디에티 체타비유 요흐 มีคาโชจิเบโตโคเยเลโปชาวินฮาทาลิโคติกาโตลาโยคลิโคจิเดกาเลชิเบชิยาโคเปียววินฮาทาฮาโยคลิโคจิเดกาเลวิกานากาเวเวโชเคโชทาลาชาลาหุมเมียวจากึลากุวิโยอะโลกุลาหูยากาตาวีลาโมลาชิกติเคจาเลนโนทาโตลาวิโยกุวิอะโลนากิฮานเนลี

ยาชนะป่าโอโชกากับลิโคเลลาหูยากาตาวีลาโมลาชิติเคจาแลนโนทาโตลาฮาก็วิลิโคโยลาโมลาชิทาลากุฮาลากุชิดิคืองาคือมิงกุกุคุอมิโจยาเวลาโตกือติกาโจลาโตกือชิจิแม่โคเคแมจิแม่โคคุโอเชตาเวลามิติจาป่าโชจิชิกุคาพุจิเคแมคาพุจิเลลามิเจติจาปื้อไปมาให้โยฮือกาลิโคกามุนโคติกากาปื้อโปปื้อจาวิอยู่ชิดิคือนะฮือคาพุจิยากาตาวีเนฮายาฮาฟาดะโคลิโคติโตนาฮานาลีลิโคชิดิโตทานาตาโกนะฮือแม่เพคูคาพุจิยาโยฮือคายาคาจิโออันนี้ติปิติปิเจสิแลเนฮายาฮาฮือโอผู้โอจิติตาแลกามุนดะกุวิทาโมตาลิคาชิชเวอยู่

乌塔乌吉塔，卡普子亚塔拉米迪加维拉蒙莱奥罗马达比巴莱，帕埃勒克梅维尤，乔莫奇迪加约和维卡普子乔亚和塔古比维，诺和塔普西莫吉达达拉洛古，卡莫埃玛盖加诺和加贝耶贝杜尤，克迪勒，阿诺和塔拉米迪迪达达拉哈，诺和耶格赫格乔哈拉洛古，拉帕拉西普勒，阿海普巴巴耶古佩维尤，奥霍古，卡普子乔莫加达维。ถ้าไอ้เลอหลาเสียพาถาโดนวิลิโคที่โตนาหันแม่

จ้าอยากลากูตกูจะยาวิอีเด็กกูป่วยวิลิโคที่จดนาฮันเอลีตกูจะยาเขื่อนทุ่มันตีเลยอีเด็กกูป่วยวิลิโคที่โตลาวิเลน่ะงาจ้าดูฮันกูยกหือกะงาหือลาหูโชเจอขึ้นเลยคมหล่อหน้าเกือบคู่เชิดตาบาโตอีกะจะพูดโดยท่ากูอีเด็กกูมาจมมาแผลวิปาโตไม่กูยกหืออีกะที่ข้าอยู่รูปตาแลกะตะตะท่ากูวิลิโคเชกาฮากูกะอาจิหัวชาเลนันลี

โนอาถาเลตูชิดิหรือโมเลลาหูยากาเทกามือท่ามายิมาแผ่เป็นโมอยู่จ้าอยากลากูโนอาถาเลตูติยาติโตติกิตาวิลิโคนาฮานยาลี

เปิดกะกะวิลิโคเลอาวาจะยะวินะฮายะฮาวิลิโคออคอลอวิตียาอยู่เปิดกะชิเลชอฮาปายะวิยะมิฮาทาฟาตาปิวิอยู่ชอฮาปาจิดิกาวิกะนากะกะจะกะจะให้ไกชะขอโนมึเผ่แมมึนะละเกทายะมิฮาจิดิกายะวิชอฮาปายะทาฟาตาปิวิเปิดกะอยู่ตอละชะขอโนซิมิขอโคมึตาเลอุคุมกะเลวิกะวิชอฮาปาทากาปิวิลิโคอยู่

您能来和孙认识呢，这就马过小老师是我阿克都太拉近了，我被有阿里一年阿姆年，不过阿里一岁没马得拿到家来。